ันนี่บ่มได้หิ้งเพิ่นได้ยกตะเป็ดปานเดียงบล็อกมันเชียงบล็อกเชียงมาบักรินเชียงกงเชียงบ่อยกงมามันลงตะบางนักตันตังกะนักคุมมันตันตักละอุ้มพาตำบุญกะพาเด็ดมันตันยากันเรียดวันมันตันเจ็ดตระวายวันบ่อปาดมันชาตระกุมเร็งหะมีกชาตระเบ่งยาหะมีก